0: แมวดิแต่ในแมววากเกะแมวเร่งเกะก็ตาเรบนแมวอ๋อเดี๋ยวที่สิ่งแรกนักเอ็มเอกาไงอันใดสิ่งแรกนักเอ็มเอกาไงอันใดเอปุตกาละอันเดียววากันตัววิเกียว
1: อันใดเอปุตกาละอันเดียววากันอันใดเอปุตกาละเดียววากันป
2: ุ
0: ตกาละปุตกาละปุตกาละปุตกาละปุตกาละปุตกาละปุตกาละปุตกาละปุตกาละปุตกาละปุตกาละปุตกาละ
2: เฮ้ยยังพูดกันดีกันเลยผมก็ยังจะวางเงี้ยคุณเจ้าเรื่องนั้นเราต้องยังไงทุกคนตายกันเลยยังพูดกันดีกันแล้วนะสู้เลยเอ้ยวันนี้เป็นต้นอายุเองคุณคิดอะไรกันเออสิ่งที่เราเห็นกันคือเราต้องไปที่สุดอ๋อบนแผ่นราวีตาสิเรื่องนี้โอ้ยบนกุยเดียววากันเพื่อนๆติกรอยกันวันที่ผ่านตายยาคนารับ
0: ไงยาคนังดารับปังไปนำกติกรอยยาคนาปันเตติกรอยที่กิมัยกันเนี่ยแม่เย่ที่กิมัยย้อนไปอ้อมนกิริกาเกะเกะเตติกรอยเตียวกิริกาเกะเอาไว้กาวตาวันที่กิเตะกันกติกรอยนักวิยากันกว่ากติกรอยยาอันาติกรอยนั้นนายตายนับเป็นกะข้าวงอนงงรานักคนเตนแมววากันไงนาราไต่มองใกล้ญี่ปุ่น4วันว่าจะมีในสัญญาปล่อยอยู่โน้วสนาโนราดิการตาเรปวนในเมื่อนะ

ไอ้ว่าปีรอยแต่ไม่ได้สังเกตนะคนเจ้าว่าไว้วันนั้ววันเตะแต่ไต่ที่แกอยู่แต่ไต่ที่แกอยู่กันยาเป็นกัตตานวัตตาแกตั้งรักกันก็ยาสังเมงาต่อริมยังกันเนี่ยแต่เป็นคนรักวัววันนั้นเนี่ยไอ้ปกินกันคนรักวันนั้นไต่ที่แกอยู่ตะการตันยังปะก็เป็นยังไงย้อนนั้นตะปนิเมสุกี้นกับแมวคนตรงงราไอ้ปกนักโอแต่เป็นแม่กายนี่ไม่งั้นมันก็รักกินแต่เกียแก่ต่อว่ากินแต่แม่เยสตาดีเกียไอ้ยาก็ไม่ต้องไปนั่นแต่แต่ได้เกียอยู่สินะอังกฤษแต่เป็นคนไรไม่เนี่ยคนละอัมคนละนะคนมุกยี่แต่เกียคนละนี่เนี่ยเป็นแต่ได้เกียอยู่อัมการักกินก็ว่าเมสุแต่ก็ตระหนักนะคนรวยวะไอ้เรศนะแม่งั้นเนี่ยเรเดมิลิโมแม่คนนักโคดอฟเมนิคาเลส